ใหญ่ได้เลือเปินพระเตียเท่าอันนี้ปิ้นจำไงเครื่องจักรปึงกับลุ่มฝาเตียนใส่เตียนไหลได้เลือเปินพระเตียเท่าอยู่บ้านมึงหลับซุ้งกันหนาวนั่นใจยงพกดถึงเหตุออกตกดีปิ้นดีจะไหมจวงการนี่เหตุอยู่ดีสินเตียนเสียนคนมินซื้อกันหน้าตีนี่ใส่เตียนหอดถึงหอยหาสิเปียดเจ้าว่าไปจองการสั่งเตียงถวนตั้งใจหยงพบจอดยังสวนปีไรนี่ใส่เตียนหอดถึงสีกดหกปั้นสองหอยเหมือนเช่นว่าสื่อเส้นเฉินฟู่ปันกงทินหนังด้วนยินฝานั่งสกาฟังงานไปไปยินนันเส้นมีลาเบียบเมฆกว่างวาทู่อากาศเตียมที่ออกนั่งสปิญญาออกมาสิเปียดสินคำตวงเมฆกว่างคมใจหยงฝ่ายไปการสวัสดีหลวยด้ามอามาคำจองการกะหายเขาเอ็ดไปตามนี้จมร้ายโกรธถกใจนั่นออกมาตุนอยู่ต่างมีจองการอีกแถมฝ่ายไปวาทุเคิงใจโหตือวาทุเย็นชีวาทุดีสบตั้งขอบเลี้ยนได้มีดังกันนั่นการโก้ไฟจูหอมสอนว่าจังปีนี้เวลาบันปล่อยขึ้นเขาตุ่มการโก้ตินสือฝ่ายไปดินเราพอต้องถึงบ้านเมืองยินนานเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมไล่มาในหันจองการตินห้องเขียกเศร้านอนเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมลงหอยปุนไล่หกสิบปุนเมืองเชหลีจังตาดีปิ้นบ้านเมืองที่ดินอรอพอต้องบ้านเมืองยินนานบังกินนันสามตีเขาซ่องสามปีนี่มาวันซันเจ้าหนี่ตุนอยู่จองการอยู่ในบ้านคงเขาเฮ็ดการกะจำผู้กุ้นอยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์กาคายเหมือนกุ้นหันออกมาเด็กเรียบอยู่เสียนสือจุดีตังควงอยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์กาคายนั่นออกมาเปียดยีกาจ้ำผู้กุ้นเหมือนเปียดปั้นกุนปอกไปมีหอยปุ้นไล่36ปุ้นหีเล่นไล่ค่ายไหลเงินลงเหมือนเย็นมีจ้องใจตาลีไก่เจ๋หัวกันห้องสั่งให้หน้าก็ยังใบค่ายเป่าโต๊ะการตรวจลักมีดีลูสุ่มฟงหนีเผื่อปล่อยให้เมียหน้ามีหยุมเจอเขาเหตุการณ์ปลุกสังกาค้ายกุหลาบมีอามาคำเฮดอกเส้นตั้งตาสดใสเอกเทียมมานันนางดวนจมร้ายการปูที่หนูจางเจ้านี่คักมันเขาพร้อมจ้องการปลุกสังต้นไม้ก้อตอกตั้งเจ้ามีดีปลุกสังต้นไม้ก้อตอกนั่นออกมาสิบดีปองมีการปูดะจมร้ายเหมือนซ่องปั่นหกหอยกุนหีไปเขาพร้อมจ้องการปลุกสังที่นักหนีปกสางโก้คาไฟโนวันฟงหนีปองมีซ้ำเหมือนเจ็ดปั้นหาหอยโก้พากดถึงจวงการอีกเทียมบ้านมึงเขียววันเลี้ยงสางมังกินจมไล่ตาสดใสอีกเทียมกว่าบองกันเขาเฮียดไปตามนี้เขาซ่องซ้ำปีนี้มามังหวังชนเมืองปานเซียงเจียงกูเสียนดีพัวสนียับหมันจวงการสางเตียงตั้งกว่านำปิ้นตะเก่าออกแห้งสั่งเตียงห้องสั่งมีติตังการเตียงเมียไปทานแต่ได้ดีโฮมติวตีกินไพมึงสลัดน้ำงำต่างมันตะเก่าภาษาปันธนังจำเล่นหลายฝ่ายหลายปลายนี่สอมปู้จวงการปงนึ่งไปบั่นตุงมีดีจุดยอมนันเตียวออกเส้นตั้งจวงการสั่งเตียงแห่งตั้งเกียนเคียงห้องสั่งมังกินการเตียงเมียได้ดีโฮมติวตีกินสลัดน้ำงำปัวให้เมียนาหังมีปินดีฟงปินจวงการเสียนตั้งบันตุงมังกินมีติดังนั่นออกมานางดวนมาไก่ตีคงโคเสียนคงโคเจ้าซาสุ่มต่างค่ายอยู่กาดีมีเจ้าพ่อกาอันมาเตียบันเมืองร้ายดีตั้งพระเตียดนี่ปลายไปถึงจีดีเขาเหตุการณ์ตินสือนางดวนตั้งเสียนนี่ปองมีหน้าตึกนำเลี้ยนปกสางมาไก่นั่นหอดถึงปันหมู่นำสางการมดเงินนี่รีโป้เหมือนเย็นปีนี้ยังสวนใบสั่งออกมากายนี่ฮอดถึงหาหวยตุนของสางมีติดตังเจอนี่นี่ปลายปิ้นจวงการกำจอยทินนักอันหือของสางเพียงนึงจวงใจตาลีบ่ให้เมียหน้าตาสดใสอีกเทียมไล่มานั่นผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมหนังดวนในหูอยู่ในเวลาบันปล่อยกินข้าวต้มสามบันยังสอนใบตั้งพระเตียดกะลาบันเมืองนี่ปล่อยมีผู้กุ้นเขาออกไปมานันหอดถึงหกโกดหาปั้นเหมือนกุ้นปอกไปเยบันไดนี่ปองมีผู้กุ้นเขาออกไปมานันหอดถึงสองโกดกุ้นปอกไปอันโกนี่มันปีกายไว้ส่วนได้ผู้บินฟูตายเปี้ยวพระเตียดจงโกอยู่เฝ้าสนามลกวันสิบเก้าคำอยู่ในผอมโจหัวการฝ่ายไปพระเตียดมานันออกปากพระเตียจงโกนี่คัดเทียงกับจอยพระเตียนมันเตียวออกสินตั้งปุงนึ่งจับเมียนเลิงปึงพระเตียนนันส่วนได้ออกปากเตียเขาปิ้นนี่มาพระเตียนมันนี่ยกเหตุจองการดึกเสียนผูกก่อนอ้อนเจินฟู่ไหมต่างเขาเหตุการณ์ออกย่างตุนอยู่

0: 庄干不能的电影来拍碟。拍碟中国你改进拍碟慢黑天感觉拍碟慢掉往心当。按这面冷崩拍碟干不能拍碟拍猛拍碟黑沙黑天感觉拍碟慢你黑沙暗难拍碟干什么啥地连林拍碟得用烟拿吃爬沙黑天感觉拍碟慢你拍过腾满猛的拍碟电影สุภาษาเขาสุฮากันไปตามลีกระดาบานเมืองเตียงยิ้มนับตามกงทงเสือพระเตียญี่ปุ่นวันเศร้าคำปุ้งเก่าฐานบกพระเตียญี่ปุ่นปีปั่นเก่าหอยสิจิบโตเดินซ้ำยกผอมผอมโจฝ่ายไปยกยางมดไซฐานบอกหนึ่งนันว่าจังอยู่เมื่อการซักข่มหิงพระเตียจงโกนันบ่าข่มหิงพระเตียญี่ปุ่นนี่มันหลังอยู่พระเตียจงโกกระดามการโลเฮดเอาเลือดเสียท้องใส่เขาเหนือตัวกุนเฮาไปนันอยู่ในเวลาบานมังหันวันเสวียคำพระเตียยี่ลังปุ้งเก่าเขาสั้นไหมว่าจังหมูตายเปี้ยวซิงโจ้ขอได้ต่อกันพระเตียยี่ลังนี่ย้อนเปอร์ฝืนตัวคือร่างผู้เอากำปากคือทะปลายพักจากบานมังตีอบโจ้ต่อกันนันตามไหลหูเธอร่างผู้ผมเป็นจุงทุ่งพระเตียอ้ามริกานางดวนที่ตัวพระเตียยีร่างหีปากว่ากำเขิดทะป่าเหือผอมซิงโจ้ข่อยไล่พระเตียอ้ามริกาพระเตียยีร่างอยู่รวยซื้อต่างเขาเฮ็ดนั่นเดือดเศร้ากลัวฟังปู่พระเตียโอโรสบันสวิตคำปุ้งเก่าว่าจังอยู่เมื่อว่ากลางคืนพระเตียโอโรสอยู่อาซือเทราคำเจ้าเปียเอ้อกือโลเตอร์เจ้าฟงหนีขังตาจนบีนันเป่ามีกุญใจใครเขาเฮียดการร้อนกลมนันฮอดถึงซองหอย39ลำอันนักกัมเพียกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงบางทีเพียกเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิ้นผินจงสูจีปี2008ชั่วเก่าตัวเดินเก่าดอกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันธนังการจำเลินตั้งพัดเตียดปากกำนันจีออกไปอ้อน70ปีภายเมืองจุภาษาพัดเตียดเฮาอยู่ไต่จงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนพร้อมการสั่งเตียงพัดเตียดจงโกไหมตั้งเฮายันออกกำซาภาษาปัญญามะเขือซื้ออีแทบกับเตียงหลังการเตียดนาขอการภาษาจงโกเที่ยวเขาสินตั้งจอบเมียนอันใกล้จีหอกกันภาษามีเลิงเปิงจงโกนันตั้งปิ้นหมันกล่องป้องภาษาและกล่องจ้าภาษาแห่งตั้งเอาภาษาเลี้ยงเปล่งกันตั้งปิ้นพิญญาณตึกปืนตั้งปิ้นพัดเจ็ดนันจองหนึ่งตั้งปิ้นหมันพัดติดภาษาตามโต๊ะกึดป้องภายเมืองสุภาษาอยู่ในหนีต้านหันปอกที่หนึ่งเจ็ดเอาไหลอำนาจนาสการเลี้ยงเปล่งกันพำกันปิ้นก็เก่าเสาเฮิร์ตนั้นมีม็อบนีตานอยู่ในพระเดชจงโกเก่าภาษาอย่านิบกิบก้าแจกแลกกันนั้นยานออกแนบปุ่งเนื่องสู่ภาษาเลี้ยงเป่งกันปั้นทันนั่งเติมจอยกันและเตียงใจนั้นเฮาออกแห้งกำจอยภาษาหน่อยและบาดเมืองภาษาแถวไม้ปุ่งเนื่องหักษาและสอนสืบวัฒนธรรมจะดีก็ลืบสืบมาสู่ภาษาการเขาอยู่เฮากินจุ่มหลายจู่ภาษาหน่อยและการปุ่งเนื่องกะลาบาดเมืองวาดทุบานเมืองภาษาอยู่ในหนีตันได้จำเรื่องนี้ไปอ้อนเป้าหอนมีเมทางผู้ฟังต่างหลายอันสกามเผยออกในปิ้นข่าววันไหนทำเห็นความเกิดสีจิ้มพินปองนี้ก็เผยออกทั้งที่หนี
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟันล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสวด
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงคับเสียงสวดบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนวอนรีฟังนันเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเนื้อต้นนกตัวหน่อยหังสวดปิดฟังเดเซียนลังเหลิมสวดมุ่นกุนหืนหนาเมียหน่อยกันไผไหลเปาว่างเมตุลอกไก่ขันสิ้นสวนเตียปิ้นเมอึบเตียนกดเสียงตัวเอ็งเงียดก่อน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正阔噶天五千尺会
2: 当代十三班呐，
4: 你所我在乎
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放开爱心，爬山云南，为了飞扬毛干带提升，放好感动内脑发电，เวลา高山美。
7: 放开爱心，爬山云南，为了飞扬毛干带提升。ฟังเขากันลงในนกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังทางไลน์เขาในเขาสั้นไหมพวกนี้ริเพียงนี้มียินนันสั่งเตียงบ้างหลัวจะตวงน้ำเขียมน้ำดีธรรมจัดอันพ่อเพียทึงดังเส้นนันออกมาพระเตียดเอาเงินออกมากำจอยยินนันเส้นเขาเฮ็ดจองการตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายไปสั่งซ้อนนันสะเกาะดีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาการมุดเงินบานเมืองยินนันติดตัวพระเตียนมันเขาเฮ็ดกันกะคล้ายหนีแต่เตรียมปีกายเวลายำเลิกกันอีกเทียมหอยปืนไล่43ปืนปลายเอ็ดอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่มมักสมลูกวานพระเตียต้องนั่งยานหีเอาใครถึงเหมิงเสียเมิงกินเตี๋ยเขี้ยเกี่ยวลงไล่ไต่ตามวังหลวงนี่กังเยาจีการโก้ของสั่งให้หน้าจ้าไหมมีที่ตังจารีตังพระเตียลินช้างเสือหีลงปุ่นหอยเจอปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาตังพระเตียหีวังมีเงินนอกพระเตียมาตกตื้นนั่นหอดถึงสามปันสองหอยจะเจ็บซ้องกดเหยียนไปพระเตียยีร่างพระเตียอ้ามหลีกาพร้อมจู่นั่ง

양병띠좀하이나바이병대반동남농풍니요땅파띠니언호조바면목간톡탐제똥루호티난นางล้วนจ้องการเจตองนำเข้มนำดีไล่ฝ่ายไล่ไปฝ่ายไปธรรมจัดการโกอยู่ตั้งพระเตียดนีเป็นทีสองนางล้วนกูจะฟาจ้านก็เกิดไว้เพี้ยฝาเงินฝ่ายไปจงยังยังสวนตุกตึนรูทีสามปีสองบันปลายสาวกตัวนั่นออกมา12กดเดียนปลายตีนักหนีกำจอยยินนันเส้นเขาเฮียดจ้องการตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายการสั่งสอนสาวเก่าดีเดี๋ยวเขาปีนี้มาพอเดียดนี้ปลายเอาเงินจงยังย่างสวนสามดูนั่นออกมากำจอยเส้นเฮาเขาเฮ็ดจองการตึกปืนสั่งเตียงสั่งสวนเบี่ยงเงินนี่ปองมี33กดเดียนปลายปองกำจอยจองการตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายการสั่งสวนในเส้นเฮา69ดีนับตามคนหมิ่นค่ายกวนหอมสวนไหลหูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหายินาเส้นที่ตัวพระเตียดมันการโก้สุโคเขามาค่ายโคออกต่างพระเตียดนี่หอดถึงสองหอย86กดเดียนไปเตี่ยมปีกายเวลาจำนวนกันนี่เอกเทียมหอยปืนไล่43ปืนไปเอ็ดจานการโก้ต่างพระเตียดที่ตัวพระเตียดมันเขาเหตุการณ์กาค้ายนั่นหอยปืนไล่42ปืนไป6ยินานเสน่ห์ปินเส้นอันพระเตียดเห่าที่ตัวพระเตียดมารเขาเหตุการณ์กาคายการโก้ซุ้งและปันนันตีหนึ่งซองพระเตียดเขาเหตุจ้องการกาคายตัวกันก่อมังเกินตีเดินหกตัวก่อสิบกคำถึงเสวยคำพร้อมลอยนำเอียงกันดังพระเตียดปีสองพันปลายสาวกโตอยู่ขังเจ้าเอาที่จงซินต่างยกเหตุผู้ฮัดเตียนเอียงกันชูไหลจีบันเมืองยินนานอยู่จ้องการเอียงซองหอยมีเอียงเปียปืนเอาไหลทีหนึ่งอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวต้มปีนี้กาดี้มังเสียอันไข่หมากเดียวเรียนซานจูพระเตียดไทยนี่มังเกินเตะนำเหือเขี้ยวเกี่ยวลงไล่นี่มาหอดถึงมังเสียสื่อหมากเดียวเรียนนับตามต่างหลาถาพระเตียดจงโกปองถึงพระเตียดเหล่านี้ตัวละครของโขก็ง่ายใจเตะมังสมลูกวันจารีพระเตียดต้องนานอย่างนี้เอาไข่อยู่พระเตียดเห่ามังเกินเตะจมไล่ลงไล่นี่แต่ตามมังโลโยจีถึงเหินนางล้วนการโก้ห้องสั่งให้หน้าจ้าไหมจารีมีตีตังดังพระเตียดดูทีหนึ่งปีสองพันปลายสาวหกโตตั้งพักตาป้องเก่ามาคาเฟ่ตีลินเซียงมาโคลงโก้ตีซองเจียงลาตันจ้าเต้าลี่ช้างเหยนฟงปีนห้องสั่งให้หน้ามีตีตังสาวสองเจอหนี่จวกเขากับเหตุนี้ลินช้างสือบองมีห้องสั่งให้หน้าหอยปลายเจอหนึ่งจวกเขากับการโก้ปะโฮถี่ลงปุ่นหอยจองการก็อยู่ตั้งเส้นหีปิ้นทีหนึ่งเตะเดินหกมาโครงการเจ็ดตองกาดี12ปนาเจ้าหนี้เทียมเพียงอย่างเขาเย็ดการเจ็ดตองฝ่ายไปคล้ายจินนันออกมาติดตัวจองการอันสั่งเตียงตัวลากลอยกินฟงหนีเพียงหนึ่งจองการสัจคำตองตามจอบกัดคิงสัจคำตองออกตีไนเป้าเจียงการเป่าจับเมียนประคันฟงหนีเขาวัดถึงกาดีผู้กุ้นเจตวงนี่ไปถึงกาดีตีไข่ขวงโขเช้าสือหงสิเนี่ยจากงในเปียงจินฟงนี่อามาคามกันนังซื้อซาฮีซองเจอหนี่ไหลมีซ้ำเทียมมาตุนอยู่ผู้กุ้นกาคายหนี่ถูกโดยการถกทำฝ่ายไปกาคายนั่นโพธิกับการได้ไปนับใส่ยาใส่นำฟงปิ้นจวงการพิษเพียกอาญานั่นอามาคามห้องลอยตังกินจมไล่ลอยกินนี่สวัสดีสร้างหมู่ปู่วันสองคำพักตาป้องเก่าการก็หอมสอนว่าจังไรหูปีสองพันปลายสาวกโตเดินหนึ่งถึงเดินหาตั้งพระเตียดนี่กระดามจองการจ่ายเงินฝ่ายไปนกพระเตียดตกตื่นนั่นหอดถึงสามปันสองหอย72กดเย็นชายเจินปูหนังล้วนพร้อมกับนงเงียนงชนปูเพฝาเงินกาจิงผลกุลในครอบครัวฝ่ายไปยาโจเพียไพ่คำลับการเฮ็ดสั่งห้องสั่งให้หน้าหอดถึงสองกดเย็นไปที่นักหนีกำจอยในมังกู้คู่เปื่อคูนันกวางตงชงฉินกุยเจ้ายินนันฟงบินเซินจิจิชิจิจาสิเจตีเพียงหนึ่งจวงการจิงผลกุลในครอบครัวฝ่ายไปเฮ็ดสั่งห้องสั่งให้หน้าสร้างหมู่ปูวันสาวสองคำพักตาป้องเก่าบริหักสร้างการสรรพสรีพระเตียดและการตาลีพระเตียดติดตัวพระเตียดอเมริกาเขาเฮ็ดการโก้ฮงซินเหฝ่ายไปเฮ็ดสั่งเครื่องอวตารพระเตียดชงโกเขาเฮ็ดการผ่านเฮ็ดนั่นพระเตียดจงโกนี่ด้วยตามอาจยาเสียขาดเอาไอเวย์เอาเคอร์ซีกงซีฟงบินกงซีและฮงซีนี่พระเตียดอเมริกาติดจับจองการสั่งเตียงเครื่องอาวุธพระเตียดอเมริกานั่นเขากับการโก้โป้ก่อนได้ผ่านเฮ็ดนั่นเจ้าโป้การในฮงซีนี่มูเหตุการณ์กาคายนี่ได้ด้วยตามอาจยาเฮ็ดกว่องมาเขาเฮ็ดการสั่งเตียง
อยู่ในเวลาบันเมืองหันวันเสาร์สองคำตั้งราคา

0: ประเทศจงกัวหวังถึงประเทศลาววัดในประเทศลาวนี้บ่ฮู้ที่จะยงจ้างการเพียงหนึ่งรวดตัวละของขู่เป็นฝ่ายนั้นออกมาอันนี้นี่เป็นจำง่ายต่างหลักฐานประเทศจงกัวหวังถึงประเทศลาววัดในประเทศลาวนี้จะเจตังเบียงกันมาตัวละกุลในของขู่นับตามโครงการข่าวสารใหม่ประเทศยี่หลังวันสองคำปงเก่าปาจาไอผู้ปากว่าไหวเจ้าปู่ประเทศยี่หลังออกปากประเทศยี่หลังประเทศอเมริกาได้ตามเซิงโจ้ขอได้ต่อกันสเปียตาหนาดีพร้อมจู่นังซื้อเสียยีนังซื้อที่จะปากการนี้จักมีประเทศคาทาเออร์ประเทศปาจิสถานหมู่เขาเฮียดการทีโทไปตามดีนันมาปงเก่าวันเสาร์คำถึงสวีทคำกลางคืนดึกทหารพระเตียดวุคลานีที่ตัวตีตาเหอตัวลักน้ำมันการตึกปืนสั่งเตียงตั้งลาถาควงเดียนน้ำมันสีเขียวพระเตียดออโรสลายตีเพนึ่งจองการล้วนกลุ่มอยู่ในเวลาวันนั้นทหารพระเตียดออโรสนี่อยู่ตัวนี้สือเขอในเวียงสองตีเพนึ่งจองการล้วนกลุ่มผ่านเฮ็ดโฮเฮินดันดาวฟงนี่หอยลังไปอันสกัมเพียกนี่เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นตันคำเพียเซิงปองนี่เพียวข่าวสั้นใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันถนังทักเตียงกันอยู่ในเข้าตังใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2084ตัวเดินหาโลกซาเปียดคำอยู่ในพรมอุบลัดการกึดป้องชินเจียงในจงยางปอกที่สองปากกำนันจีออกได้ได้อยู่ในจุ่มหลายจูผ่าซาปกต่างตั้งต้องพระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้นตั้งต้องผ่าซาตามจอบเมียนเพซ้อนขันกาเกี่ยนใจเสือหอยจู้หยีและตั้งต้องขันกาเกี่ยนใจเสือหอยจู้หยีแข็งแข็งแห้งจุ่มหลายจูผ่าซาพร้อมจู่พระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้นอันผ่าเสิร์ตพอมจู่ภาษาจงหวาพอมจู่วัฒนธรรมจงหวาพอมจู่สินตั้งเสือหอยจู้หยีอันมีเรื่องเปิงจงโก
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงหวาคอยฟังกำคับกำสวน
0: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาบินตันคําเขาเสียงคับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกําคับอันมวนวอนรีฟังนั่นเพียวหรือดังไม้ฟังก้อยฟังกําคับหูใจในกําคับนี่คับว่าใจหูใจตัวใจให้หนังหูใจไปอยู่ในดังไรใครหานั่งใจจูยําใจติดนั่ง

เดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวางถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวางถาม้วงอยู่กุนเดียวเลี้ยววันนี้เช้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวางถาน้องแซงหล่ามาฮะ

0: 真靠土地的，记得去来拉好靠土地的哦呀。
1: 云南亚语超级靠土地的，记得去来拉好靠土地的哦呀。
0: 你靠米靠俄罗斯，靠思想思。
2: 我错把喝我那喝大，记得把我那个搞多落来。云南对面的丽丽，这个是给大妈大米塔常年带你日子里的家秀。国家富比亚拉嘞，云南是连马塔马米的卡，你吃过马的米塔个干啦？吃过五十哈巴阿马，云南是马木明的大家的大夫，阿你考吃的亚塔带古，对哈富比塔，我吃些肥帕罗马拉秀。吃过物业都无过来海地亚。都拿亚木苗地到了大卫一时昆苗和下家立察是木门明门明格国家的马苗拉古家莫达莫家所谓莫地下亚帕地到没到家西索巴拿州卡的地勒瓦嘎基家下勒瓦嘎基家下就地大卫莫塔瓜达斯达兹结果地下巴地勒我哈巴嘎卫国家的马卫我努国家都给拉卫普谢希尼哈斯基尼娃娃郭希娃娃嘎斯耶秀以来勒阿米利嘎大希杰达尼勒里杰迪嘎秀我好古地勒地勒自然哈尼是有科比勒国家有科比有罗乌罗那哈尼第七欧马卫地马我可多少勒地给门给地呀我去云南时，切个一个大妈大伟塔查尼带你去喀得地嘞。对面个丽丽，切个一个大妈大伟塔查尼带你是滋味的感受。国家的马尾哦，乌罗贝嘞，查尼带你报。七不，云南时，切个一个大妈大伟塔查尼带你去做大伟嘞。国家的马尾哦，拉带个南巴尼个。今天呢，国家发展改革委副第七任娃娃谢希阿哈第七个娃娃毕业了嘞，伊那是林马他妈咪的卡尼七个马的维塔个个啦。结果吧，后来为国家谢报的嘞，我去伊那是林马他妈咪他副谢七谢娃娃是希考哈希七的娃娃个啦嘞，的卡考七个马的维修。昆明海关小铺大维塔个席位，结果五十哈巴阿妈。云南是马木明的大家的大夫，阿尼考吉里亚塔代古，地下肥塔奥吉谢肥帕罗马拉秀。国家的马威马木明的大家卡的大夫，地下肥要考奥吉尼肥帕噶。考哈巴第七考你得来，你只得人家不得呀。你起来你只考考国家的马威，日来卡巴日来一大威，哈自我得秀。伊那维亚密码做累积。亚米马把带呢，开的来与尼哈米来达比奥考，我老听买个。亚西维吉考物业都物业过的呀，泰姆米奥提到了达比琉璃沙子对于一些嘞，阿南姆米奥提到了达比琉璃对于东南亚姆米维国家提到了达比一些昆米奥和商家都有。今天你你起来你去考考国家的马威，我老太婆国家的马威哦，拉古家莫大所谓卡罗的多没多了大威，莫为我们偷多少。理查斯木门明门明格的多了大威，理下咖啡刷家葫芦果一时，餐饮大家到底拉的与莫大你今年也只要考少个少。就个个嘞，理查斯只个哩为莫大，底下哩的也做。来，斯蒂马维乌罗蒂麦塔切达，库哈巴鲁拉库诺乔巴赫拉维西索巴纳州斯查吉瓜木门格卡德蒂勒瓦格吉加下勒瓦格吉加下尤蒂达维莫塔瓜达斯达兹亚格吉马维马达维下勒马达维下尤蒂达维莫马维加乔兹。萨乌布奥罗图多维塔亚西维杰科蒂哈巴蒂勒阿哈巴嘎维。国家的马威，我们国家家多格拉维普，谢希尼哈斯基尼娃娃，郭希娃娃，阿斯耶秀。阿斯维，在这部来努耶努崔布七零零零普尼娃娃，对希郭哈娃娃比亚拉来，内蒙古、湖北、湖南、广东、潮州、贵州、云南的鱼，是自治区直辖市是吗？还有没有考虑给哪个普维塔阿嘎拉？我好过明个苦表落的帕纳尼，我去国家沙乌布考哈巴尼吉尼塔，我落里偷到拿来古味， อเมริกาพอนาตัวกุและงาฮิจูกอวีกาติหมูที่พาทามาลาจ้าทีวีกาติหมูโชและนาตัวติลาวีปาโตงาฮิจูกอพอกาฟาลิโอลีติดาวิทาจูและอเมริกาวีกาติหมูที่ชิมูทามาลาจ้าทีวีกาติหมูโชปีและติขอติเพปีและกาติโมมือกูฮิจูจิจูวีโมกามาโฮปิโอขอฮาปานิชินินิทาจุลอ铁路เราไม่มีติดต่อช่วงมือเกือและเมื่อกี้ว่าตู้เกือฟิดาและช่วยและเมื่อว่าตู้วิธีค่ะที่เขาเล่ายี่ลามุมีวีโคสชาสตูเกือขอฮาบานิชินินิทากุวียี่ลาวีคูปาจาไอกุวีติชิฮินาลีคือเจดานิชิคโนยี่ลาและอเมริกาตาฮีเจดาวิลิเจติกาชิวลิชิและกาคากาเจโฮลาปาคาตาเอและปาจิสตาทูโตตูวุคลามามูกูวีขอฮับานิชินีเตเลนิชเตนิงกาวิตยาวุคลามามูเอลอสวีนามาดูกูนามาโลกูติกุทาจาบุเพปิชิวเอลอสกูฟาบุชิเตนิทากูกูวีเอลอสพอชิเตนิทาวุคลาตุยเนจิกมิงโกวิวีนิมาทาจบุจูเกเชชิเตบุวีคุสซาสเลโชเจทุมาลากาวิโยเลจาโยทุมาลาตาวิโยโนฮิกาชนาลาวีโอบุเอจา
3: 我是多卡就是这个卡就是他的好的我是一个卡这个就是实际皮肤多卡对你的多就是

0: 修比马比不要困难哈呀。马里修比不。
1: 海贝贝里库卡门库纳丘河卡贝达，迪加勒卡门库纳维尔加油。ชิตเตปองชิมาเวทากาเมือนโนเมือและตุกุมเวชิตเตพาทุจิลาเวยูชิตเตคือยามิเตกะเตกาเวเตโจนาเกชิชิตเตคือเวเปียวเวชาเวอโญฮาทากาเว

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破噶天五千智慧，
4: 当代时装版纳，
5: 李苏木师傅，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚猫干带提醒，放好干中内脑发电，为了高山美。
8: 奉陪爱心爬山云南，不丢边亚猫干带提醒。ฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
9: ผู้ฟังทางไลน์เขาในเขาสั้นไหมพวกนี้ดิเพียงนี้มียินนันสั่งเตียงบ้างหลัวจะตวงน้ำเขียมน้ำดีธรรมจัดอันพ่อเพียทึงดังเส้นนั่นออกมาพระเตียนเอาเงินออกมากำจอยยินนันเส้นเขาเฮ็ดจองการตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายไปสั่งซ้อนนั่นสาวเก่าดีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาการมุ่นเงินบันเมืองยินนานติดตัวพระเตียนมันเขาเหตุการณ์กะคล้ายนี่เตรียมปีกายเวลายำด้วยกันอีกเทียมหอยปืนไล่43ปูนปลายเอ็ดอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่มมักสมลูกวานพระเตียนต้องนั่งยานหีเอาใครถึงเหมิงเสียเมิงกินเตี๋ยเขี้ยเกี่ยวลงไล่ไต่ตามวังหลวงนี่กังเยาจีการโก้ของสั่งให้หน้าจ้าไหมมีติดตังจารีตังพระเตียนลินช้างสินหีลงปุ่นหอยเจอปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาตังพระเตียนี่ปองมีเงินนอกพระเตียนมาตกตื้นนั่นหอดถึงสามปันสองหอยจะจับซ่องกดเหยียนไปพระเตียนยีร่างพระเตียนอ้ามหลีกาพร้อมจู่นั่งซื้อเสียหยีกับกันประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขี่ยมทีอยู่ในเวลากับหน้าตีหาปีบอกทีสิผ่านนั่นยินนันเส้นต่างดีวังหลัวเจ็ดตวงนำเขี่ยมนำลีธรรมจัดเก่าหอยหาสิบเก่าดีตีหงจันเจ็ดตวงนำเขียมนำลีธรรมจารย์ไล่ฝ่ายไล่ไป12ตีตีเจ็ดตวงนี้พ่อเพียทึงเสียนสือชีตังเส้นหอยเศร้าเก่าตีพ่อเพียทึงป่าใหม่คือเขาป่าหยาอย่างเปียงตีจุ่มให้หน้าไปเวียงในบ้านตรงนำน้องฟงหนีอยู่ตังพระเตียนนี้ออนหัวจบป่าเมียนมบการถกถามเจ็ดตวงดูโฮทีนันนางล้วนจองการเจ็ดตวงนำเขียมนำดีไล่ฝ่ายไล่ไปฝ่ายไปธรรมจัดการโกอยู่ตังพระเตียนนี้เป็นทีซองนางล้วนกัวจาฟาจ้านก้าเกว่ยเพฝาเงินฝ่ายไปจงยังยังสวนตุกตึนรูทีสามปีสองบันปลายสาวกตัวนั่นออกมา12กดเดียนปลายตีนักหนีกำจอยยินนันเซนเขาเฮียดจองการตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายการสั่งสวนสาวเก่าดีเดี๋ยวเขาปีนี้มาพอเดียดนี้ปลายเอาเงินจงยางย่างสวนสามดูนั่นออกมากำจอยเส้นเฮาเขาเฮ็ดจองการตึกปืนสั่งเตียงสั่งสวนเบี่ยงเงินนี่ปองมี33กดเหรียญไปปองกำจอยจองการตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายการสั่งสวนในเส้นเฮา69ตีนับตามคนหมิ่นค่ายกวนหอมสวนไหลหูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหายินนาเส้นที่ตัวพระเตียนมันการโก้สือโคเข้ามาค่ายโคออกต่างพระเตียนนี่หอดทั้งสองหอย86กดเหรียญไปเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่เอกเทียมหอยปืนไล่43ปืนไปเอ็ดจานการโก้ต่างพระเตียนที่ตัวพระเตียนมันเขาเหตุการณ์กาคล้ายนั่นหอยปืนไล่42ปืนไป6ยินนันเสน่ห์ปินเส้นอันพระเตียดเห่าที่ตัวพระเตียดมานเขาเหตุการณ์กาไฮการโก้ซุ้งและปันนันตีหนึ่งซองพระเตียดเขาเหตุจ้องการกาไฮตัวกันก่อมังเกินตีเดินหกตัวก่อสิบกคำทั้งเสวยคำพร้อมลอยนำเอียงกันดังพระเตียดปีสองปันปลายสาวกตัวอยู่ขังเจ้าเอาที่จงสินต่างยกเหตุผู้ฮัดเตียนเอียงกันชูไหลจีบันเมืองยินนันอยู่จ้องการเอียงซองหอยมีเอียงเปียปืนเอาไหลทีหนึ่งอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่มปีนี้กาดีเมืองเสียอันไฮหมากเรียวเรียนซานจูพระเตียดไทยนี่มังเกินเตะนำเหือเขี้ยเกี่ยวลงไล่นี่มหอถึงเมืองเสียสื่อหมากเรียวเรียนนับตามต่างหลาทาพระเตียดจงโกปองถึงพระเตียดเหล่านี่ตัวละครโขโกง่ายใจเตะมังสมลูกวานจารีพระเตียดต้องนันยานี่เอาไข่อยู่พระเตียดเห่ามังเกินเตะจมไล่ลงไล่นี่ไต่ตามวังโลเดียวจีถึงเหินนางล้วนการโก้ห้องสั่งให้หน้าจ้าไหมจารีมีตีตังดังพระเตียดดูที

0: job gat king satcham tong ok ti nai pao jiang gan pao zha mian ba kan feng ni hao teng ga di pu gun jie duang ni bai teng ga di di hai huang hu chao si hong xin ni jia gong de biang jin feng ni a ma ham gan nang si sa hi song zhe ni lei mi sam tian ma dun yu pu gun ga hai ni tuo doi gan tuo tam fai bai ga hai nan po ti ga gan da bai nap sai ya sai nam feng bin zhuang gan pi pia a ya nan a ma ham hong loi dang gin zum lai loi gin ni sa wa sa di三五部文所双看帕克达崩高感过后算发奖来户第双半拍十六度人能听人下等不跌你给的单庄干在银反被弄不跌都得能花听三半双坏直接双滚眼蔡政府能轮พร้อมกับ农业农村部撇法เงินกา进步的กุณฑ์ครอบครัวฝ่ายใบยาโจเพียไพ่คำลับการเหตุสั่งห้องสั่งให้หนาฮอดถึงสองกฎเย็นไปตีนักหนีกำจอยในเมืองกู้คู่เปื่อคู่นันกวางตง重庆贵州云南封边省自治区直辖市接地撇能庄干进步的กุณฑ์ครอบครัวฝ่ายใบเหตุสั่งห้องสั่งให้หนาสร้างหูปูวันสาวสองคำพักตาปุ้งเก่าบริหักษาการสรรพสรีพระเตียดและการตาลีพระเตียดที่ตัวพระเตียดอเมริกาเขาเฮ็ดการโก้หงสินเหี่ยฝ่ายไปเฮ็ดสางเครื่องอวตารพระเตียดชงโก้เขาเฮ็ดการผ่านเฮ็ดนั่นพระเตียดชงโก้นี่ด้วยตามอาญาเสียขาดเอาไอเวย์奥克斯公司封闭公司的红心里拍电阿姆里嘎跌杂庄干上电横阿布塔拍电阿姆里嘎人好个干过博管的盘黑人找博管的红心里无黑干嘎开你带瑞丹阿亚黑光马好黑干上电อยู่ในเวลาบันเมืองหันบันสาวสองคำตั้งหลักฐานพระเดชจงกัววังถึงพระเดชเหล่าวัดในพระเดชเหล่านี้ประโคทีจะยงจวงการเพียนึงรวดตัวละครขู่ปิ้นฝ่ายนั่นออกมาอันนี้เป็นจำง่ายต่างหลักฐานพระเดชจงกัววังถึงพระเดชเหล่าวัดในพระเดชเหล่านี้จะเจตังเบียงกัดมาตัวละกุลในของขู่นับตามโครงการเขาสั้นใหม่พระเดชยี่ลังบันสาวสองคำปุ้งเก่าปาจะไอผู้ปากว่าไหวเจ้าปู่พระเดชยี่ลังออกปากพระเดียดยี่ลังพระเดียดอเมริกาแต่ตามเซิงโจ้ขอได้ต่อกันสิบเอ็ดตาหนาดีพร้อมจู่นังซื้อเสียยีนังซื้อที่จะไปกันนี่จักมีพระเดียดคาทาเออร์พระเดียดปาจิสถานหมูเขาเฮียดกันที่โทไปตามดีนั่นมาปุ้งเก่าวันเสาคำถึงสวีทคำกลางขึ้นเลิกทหารพระเดียดวุคลานีที่ตัวตีตาเหอตัวลักน้ำมันการตึกปืนสั่งเตียงตั้งราคาควงเดียนน้ำมันสีเยียวพระเตียดออโรสไลายดีเพียงหนึ่งจองการร้อนกลุ่มอยู่ในเวลาวันนั้นทหารพระเตียดออโรสนี่อยู่ตัวนี้สือเคอในเวียงสองดีเพียงหนึ่งจองการร้อนกลุ่มผ่านเฮ็ดโฮเฮินดันดาวฟงนี่หอยลังไปอันสกัมเพียกนี่เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นตันคำเพียเซียงปองนี่เพียวข่าวสั้นใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึศใหม่ภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2814โตเดินหาโลกซาเปียดคำอยู่ในพามุบลัดการกึดป้องชินเจียงในจงยางปอกที่สองปากกำนันจีออกได้ได้อยู่ในจุ่มหลายจูภาษาปกต่างตั้งต้องพระเตียดบ้านเกิดเมืองปินตั้งต้องภาษาตามจบเมียนเพศซ้อนขันกาแก่นใจเสหวยจู้หยีและตั้งต้องขันกาแก่นใจเสหวยจู้หยีแถมแข็งแห้งจุ่มหลายจู่ภาษาพอมจู่พัดเกตบ้านเกิดเมืองปิ้นอันภาษาเสิร์ตพอมจู่ภาษาจงหวาพอมจู่วัฒนธรรมจงหวาพอมจู่สินตั้งเสหวยจู้หยีอันมีเรื่องเปิงจงโก
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสว
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างไรผู้ขาบินตันคำเขาเสียคับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวนรีฟังนันเพียวหรือต่างไรฟังก้อยฟังกำคับหูแจ้งในกำคับนี่คับว่าแจ้งหูแจ้งตัวใจให้หนังหูแจ้งไปอยู่ในดังไรใครห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

ไว้ฟังกำคับไหลยวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับว่าแต่ปพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยยิ้มพกน้องเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ด

เดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำครับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำครับครับว่าคนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าใส่เฮออยู่มึงฝ่าโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวงถาม้องอยู่กุนเดียวเหลียววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องแซงหล่ามาฮะ

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破嘎天文监事会，
2: 当代时装版纳，
4: 李苏鲁社府，
5: 广播涵盖大同，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉开心爬山云南，为了为亚毛干带提心，放好干农内农发展，为了高山美。
7: 奉开心爬山云南，为了为亚毛干带提心，放好干农内农发展。เวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสั้นไหมพวกนี้ริเพียงนี้มีกินนั่นสั่งเตียงบ้างหลวจะตวงน้ำเขียมน้ำดีธรรมจัดอันพ่อเพียรถึงดังเส้นนั่นออกมาพัดเตียดเอาเงินออกมากำจอยยินนั่นเส้นเขาเฮ็ดจองการตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายไปสั่งซ้อนนั่นสะเกาะดีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาการมุดเงินบันเมืองยินนานติดตัวพัดเตียนมันเขาเฮ็ดกันกะคล้ายมีแต่เตรียมปีกายเวลายำด้วยกันอีกเทียมหอยปืนไล่43ปูนปลายเอ็ดอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่มมักสมลูกวานพระเตียต้องนั่งยานหีเอาใครถึงเหมิงเสียมังกินเตี๋ยเขี้ยเกี่ยวลงไล่ไต่ตามวังหลวงนี่กังเยาจีการโก้ห้องสั่งให้หน้าจ้าไหมมีติดตั้งจารีตังพระเตียลินช้างสินหีลงปุ่นหอยเจอปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาตังพระเตียนี่วังมีเงินนอกพระเตียมาตกเดินนั่นหอดถึง3ปันสองหอย72กดเหยียนไปพระเตียยีร่างพระเตียอ้ามหลีกาพร้อมจู่นั่งซื้อเสียยีกับกันประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขี่ยมทีอยู่ในเวลากับหน้าตีหาปีบอกทีใช่ผ่านนั้นยินนันเส้นต่างดีวังโหลเจ็ดตวงนำเขี่ยมนำลีธรรมจัดเก่าหอยหาสิบเก่าดีที่หงจันเจ็ดตวงนำเขี่ยมนำ